ของข้าบอกกาชาปารีโนคนเมสโฟไอวันกุสกูนโนของข้าบอกกาชาปารีโนคนเมสโฟ